ตับยับปันไอ้ยังก็มาดังมนวงประยำพิเศษดันประตูบัวตะกังต้นรถบัวตุยวะปุลวสมิลันละเล็กเลียนอุยันบกอบรายมันสะมาดังกระบังลมอกปุจวะโอกสามไปวะระนาวกรอกระกบะดาวันบกอกุสวนกังอันกสลาบวันบุกะโอสาดปะปะกะกะเตาดาขนาบุยังบุลาะนิตกบาลุมะนิตกาบนาะปะสังอาลมัยยะบารุดัตตายดาตันยวงยูรวงยูรวดบกาบุญตรวจบูบู

วะนรกวะเยไอตังกบวะมันสังนุตวะโอนักตาลังยรงาตัวเยเยตุจวะตุตวะติงจังลังยรกาปยังดวนกุมังอาองอบรังจาริมกายทุพจาพมารบตุการมุดยะลายารติดาสิงคารอุรวังกานสุรายปตตาขบูรัมปังปาวมุดยะปะกูดติดาอุลูการังอันวุปิงกายปตัดกาลิดาสบตุดาบาตัมปัสsemudia rimas tetida tampas nangang ulaya

ยารามิตวนาสิติตุตุดาสัมปลิปดีงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ